0: อีสาวเอ๋ยอีสาวเอ๋ยกวางวะไตตากวางวะไตตาอีสาวเอ๋ยอีสาวเอ๋ยกวางวะไตตากวางวะไตตา โอ้แม่เปียติอาจ้าแม่เปียติกวางวะไตตากวางวะไตตากวางวะไตตากวางวะไตตาอีสาวเอ๋ยอีสาวเอ๋ยกวางวะไตตากวางวะไตตาอีสาวเอ๋ยอีสาวเอ๋ยกวางวะไตตากวางวะไตตา โอ้แม่เปียติอาจ้าแม่เปียติกวางวะไตตากวางวะไตตากวางวะไตตากวางวะไตตาอีสาวเอ๋ยอีสาวเอ๋ยกวางวะไตตากวางวะไตตาอีสาวเอ๋ยอีสาวเอ๋ยกวางวะไตตากวางวะไตตา
1: นึกกะอีสาวเอ๋ยไปนึกป้าอีสาวเอ๋ยตีโยนิจางอ